0: ถ้าด้วยก็ได้สิลุยเนาะว่าเครื่องนุ่งไงเดล่ะอีน่ะ
1: โฮยตาคุณบ้าอันท้องนั่นนุ่งไงเครื่องอะไรสิดีไอ้กินุปิงาตุนัดจะไหลบะฟู้ดโปรเซสซิ่งกิทบักโตข้าราชการบ้าให้ดนะเบียงตะกิโลนั้นมาเล่ารูปนี
0: ้โอ้
1: ไหลบะยามนับพาริบ

0: อีช่านสอบทุกจะบังงมวยบค่อยหัวจีนงนหัวเรื่องบัลลัมดัมสิกีน่าสิงสิได้ดาอายามไปในสุ่มเยียงเมื่อมาดัมใจดามาซาดาไอเสียมณีปุรมาซานีสอบทุกจะไปกันว่าเสียมาสิกียามันดักเร่มาดัมมั่มดีไอมณีปุรมาซานีไอมณีปุรีนี่ฮะเรื่องยามสอบทุกได้ไหมก่อนอ่ะดูไอค่อยจียามสอบทุกไปยามจัดดีมาขักแนบมณีปุรีเลยแบบนี้ค่อยจีกันว่าสิชิงล้นมาปนก็เช่นเดินเลยเรื่องสูก็มันตัวแก่ปิทริบีเซ่มาสิ่งมันนุ่งใส่ดาลูนจะชาวร่างน่ะลิสิงตเรียนมุงงี้ก
1: ่อ
0: ลิสิงตเรียนมุงงี้เรื่องสิ่งมันนุ่งใส่ดามาสักกี่เมฆเลยจะบรรจัดที่ดีสามันตัวกี่เพย์เห็นดีเพย์มีอะไรบ้างเนี่ย
1: ครับ
0: อันตัวกี่มันนุ่งใส่ดาไอ้คุยกี่มีเตยเมฆสิเมื่อนี่ปุริลูนเซ่มาสักกี่เมฆเลยจะบรรลูนยาวรีเนี่ยก่อนอันตัวยาวงระบลิสิงตเรียนมุกี้ลูนสิเลยไปใส่ดามาสักกี่เมฆเลยจะบรรสามครั้งก็เห็นมันสิมาสิ่งมันนุ่งดาไอ้คุยกี่มันนี่ปุริลูนสิมาใช่เมฆเลยสิจะคุยยำสอบทุกเช่นไงไว้ตราม
1: าเนี่ยส
0: ิอันตัวกี้อเมกซูปิทริบีกี้คัลเซอร์ใส่ดาไอ้คุยกี่มาสักกี่พวกเอพิกเลยจะบรรเซ่มาสิ่งเอพิกเลยจะบรรจัดที่เซมต่างไงบ่ไอ้คุยกี่กรีกกี้เอเลียนออดิซีฟรานซ์กี้เชนเชนเดอร์โรเลนรัสเซียกี้เบลลินีอินเดียกี้มหาภารตรามายณ์อันนั้นตบปิทริบีสเดลเลยบรรจัดที่เมียมสิ่งเอพิกเซ่เลยบรรจัดที่เซ่ขนาดต่างไงบ่ไอ้คุยกี่ยำปิดปุ่นกรุ๊ปมันนี่เดนมันนี่ปูดเลยสิก่ออันนั้นไอ้คุยกี่สิไอ้คุยกี่เลยห้องกี่ห้องจะบ้าอันนั้นกุมบ้าเอพิกมันเลยกันเลยคำบัตรทวีบีสิ่งเลยสิเนี่ยบ่ก่อเอพิกแอบิสเดดีไอ้คุยน่ะต้องอันบ้าเลยริ่งเมียมฮิสทรีกี้มาดิคัลเจอร์กี้จัตติมันสักครั้งนะพวกนั้นมาต้องมาไล่เมียมาปาร์วิมาหุ่นตาไอ้คนเอพิกมาปาบมาทำดีเอพิกสิ่งเดียวยองเนี่ยไป every aspect of society and culture is demonstrated in epic heaven โอ้ย
1: พ
0: อเรามาดูมาถักตามุสานคนนั้นไปลำดูสวยคุยเสียปีที่ปีสิ่งเดียวชาวโลกกังสีโปโลไอ้พี่คนนั้นพูดถ้อยยำจักทุกชนิดไงเลยตรงนั่นตรง
1: อัน
0: นี้มาสีปุ่นมักเสียหัวจิกีเขาเรียกว่านารอนสิงเสียมาสีเสียงที่มาสีกีไอ้สีลำดับสิ่งที่พกปนีกายนะยำนะไอ้คนกีจักทุกชนิดหิงบกีมาติงกมีวารวาลิเสียแต่การสุนัตีไอ้คนนี้ชาเกี่ยพกหลงมาสักครั้งเดียวแต่กินเนี่ยอันนั้นมาสีไอ้ยำพกหลงสิยำขังเงินงี้มาจุดกีไอ้คนนั้นลาริกตั้มบ้าลาริกตั้มไปเนี่ยตั้มมีเสกการีกีตั้มมีมโนหารกันดีโลจิคเกลีว่าขันบังงำนะไปดมักตันีลาริกตั้มมันก็ทับกับพังบาดูตรงงานบ่าวฟ้ามันนี่โลจิคเกลีว่าขันบังงำนะไปดมักตันีอะดูหัวจีไอ้คนยี่เขาเรียบันนาฮารอนสิงสิตาฮัลแมนสิงสินัดดูไอ้คนนั้นมาจนโลจิคเกลีว่าขันบังกันว่าเสกตั้มบีเกหารกันดีไอ้คนนั้นปอกพงก็ชิจุมจันบีเกดับเนี่ยสีเรสีเรียมขลักปะไก่โนปายานี
1: ่
0: อันนั้นว่าขันไก่โนนี่สีเรสีเรียมขลักปะจิมันขลุ่ยด้วยว่าขันบัตตามบีบมาไม่เบรนจ์ฟังก์ชันจิตต้องหันบุษย์เจ้าปอกซุ่มบ้าไม่ยอมเลยดีอันใดดีไอ้คนกี่มอร์เรลเบลูกี่แครีกี่ไม่ยอมจะวารีไม่ยอมจะลิบีบ้ามาดูอินเตอร์เทนเมนต์โอ้ยนะซุ่มโอ้ยดูซุ่มนงไอจับก่อสิ่งทรดิชันไม่ยอมจะล้วนถ้าดูคิดไปได้เนี่ยบ้าไอ้คนนั้นสิ่งมาปานกี่ป๊อปคัลเจอร์อันดูคัลเจอร์นี่ตัวเรียบมาไม่ยอมเสียมาสิ่งปอดเสียไอ้คนนั้นไอ้คนอัลลัมจิงสิ่งจะช่วยไม่ยอมเลยมาสิ่งนงมากี่มันนงจะปอกคงให้ฉันบีบ้าได้ดีพุงกาวารีมาสามให้ลิบีบ้าอะไรเนี่ยไอ้คนขับรถไปบีกวารีลิบีบ้าไอ้คนกินซิงมีซิ่งนงซิ่งสิ่งมาอีเลยว่าพกเทลส์พัจจุบันไม่ยอมจะลิบีบ้าโอ้จีกี่นงนะฮอร์รี่บันนาฮอร์รี่สิ่งเสียงให้นิ่งบ้างสิอิสากิพกลงมาสักครั้งไปบ้างสิอิสากิสักตั้มอิสากิ history อิสากิจัตติอิสากิคนไหนบ้างสักครั้งนะบุหันนะบันนี่อิสากิมาสักครั้งก็บ้างมาทำได้อาตัวผมไม่ยอมจะลุยนุ่งสีรักกันนี่ก็ได้ดีอาตัวผมไม่ยอมจะนุ่งสีนั่นก็ดีอามาตัวไปกินลิปุ่นดมมาดูนับปุ่นแล้วก็ยามนั้นนุ่งไงบ้างมาเลยมาโมยด้วยนี่
1: โอ้ยยามนั้นสุนงไอ้เจ้าโอซาก้าสมน้าวารีวัตัยสานะว่าพังจะว่าโอซานั้นก็สิโอซากิจิตเลวมาตรงกายกายทุกพิธุนาคุยกิสตูดิโอดัดลิงชินบิรักปะโอซากิตุงกิปุนสิดาสุเฮนเฮน่าอภบาไม่ปากปานาเด็กตัวโบอีบิโอไฮดุน่าอากาศวันอินฟาลนารุกิคอนเจลกิไม่เคยเด็กพี่ไอ้พ่อพ่อจะฟิเซรี
0: กาสปานอินฟาลกินารุนคอนเจลบิจูทักกันจารี
1: หงสิกตาเบกเร่เมติงเลบคุณายมาสิงกัดปดานาสิงนักขังตบยาดรบะฟอกลอริสติกส์กีมารวยบสิงฮิรามาสิกิมาตังเดลิงชินบิคิบะดานามันจุรียูนิเวอร์ซิตี้ดาดีพาร์ตเมนต์ออฟฟอกลอริสติกส์กีแอสซิสแตนต์โปรเฟสเซอร์อุณทูปุบิริบะด็อกเตอร์มายังลัมบัมสดานันดาอุณาจักขีบีทกจอมพุสปารานีมาตังอสิดาทอรมตาบิรัมลิบะปุ่มนมักปูอมุกกะฮันนาขุรุมจรี

0: 有啊，来来试试，心嘛就是啊，试试那是得给你把唱一试。啊，都个
1: 快那，嗯，慢慢办就不怎么输，唱个
0: 唱一把木格来个试个，啊，你啊快去谈判嘛，做些啊，新的唱呀的，啊木快着的，木格的，俺我不懂啊，那退一把。
1: 木格的输嘛输些，木格嘛输开生吧，俺我吧那懂啊。
0: 嗯，来，俺我吧，俺我不都那么蛮黑嘞，跟我的还金嘛输还大嘞，
1: 是，
0: 嗯。西宫不差比我那朋友，你们你差个是？西嘛
1: 苏西，西嘛苏西，虽然拍子也
0: 好拍子。
1: 得路得路得难得难，为的难。
0: 我猜个，十六年几个，那阿母个几个，七几个哪个安得的拍子也不都皮绷大了干的。阿得每年来人，生不都差比我，来海边整个海那个那几个，人我不是老的的呐。阿都那，可以那，格兰招呼老的吧，招呼起那。马上没用起了吧？给
1: 皮胶吧，
0: 嗯，皮胶吧。哎，给那么长不是的，我那干洗的大一点吧。
1: 嗯，
0: 是漆黑要一些的。啊，对那密码查开找不的皮纹进去了，干的给给多了，干的弄来的那。
1: 啊，对嘛，不会呢，可能是打扫的嘛，会给买本来盖海的，买本来盖公盖海过。实际是呢，买本来盖公买本簿子也蛮 special 的，不同的都一样，那蛮蛮看得不同呢。啊，对，实际。推动不咖喱咖喱，阿轩不咖喱咖喱来不弄，还不懂代表。
0: 我们自己么当的推呢，阿轩不的来的，阿奎呢，马斯来呢，赔了个，阿轩不的轮差不过，阿奎的马斯来是老的呢，冷是当个半年呢，阿松不是的好是，他的也么松不的，松那个六八啊，打啊打住，都买那当老人没不过，他的也么松不的你过，阿都好是那呢，阿松们就把一天个嘞。那冷哈的也么的，真有了，这红有了，都蛮有的吧？哎，老的吧，你看这一浪比慢慢拧的菜吧，没阿没的黑老的，阿都去冷哈的些，嘛跟马里长个对呢，阿木不是个哈的阿尼嘛，阿得去是个来些，是为那不给他爸妈做看的，阿得阿块没样子那新皮人吧，阿爸不是，是阿块买买爸爸妈做些，没那新人不是。啊，可以那拍着，那还是给这身体单头个伤的呢吧？来开那可以古拉皮嘛来也不过，啊对对那马卡的，他个人呢，啊可以心啊，窝里窝里差不是的，啊都他那个钱呢，许多呢差不完的，啊都个灭不干的，啊木嘛来的很多呢，冷些，嘿他跟那都不个差不亚的吧？啊这身体大路不记得，啊木很多呢，很多不是路的干些的。咱娘没本事呢，可以倒特别呢，好几咋干不动？啊，对呐，啊，没当对呢，得好几好几数，啊，来倒特别些，啊，都好几阿木胖的吧，啊，不巴拉轮都胖的呢，那下子可以爆胖了吧呢？可以吃茶不干的数，
1: 长得呀的，
0: 长得呀的，嗯，好几的没呢，苏本呢呀呢，不灭灭呢也不过，苏本呢灭本事呢，碰一些还好几的茶不的都弄爱呢。啊，都个贵呢，谁来干的？怕那些蒙他了干的吧？别他了干的吧？什么？啊，可以倒特别些呢，零啊个来堆呢吧？啊，都那可以那啥吧？皮些呢，还自己倒特别些呢？怕着呢，我落我呢，倒拖呢吧？啊，都个阿母一清的，咱拖呢先呢，咱么个的拖那个阿母把个沙龙啊个喂那不是那喊呢，咱娘子老了呢，咱娘子皮啊公吧。他不多，阿些那话灭去不给。啊，阿些乞丐吧呢，阿他不是在那一堆呢，阿都个公公老那到了个，啊，能能老到了个拉对吧？阿得伊么阿母不是那么古稀的那东岸的来也不乌嘛，那就看伊的那古稀多，嗯，阿都阿可以那灭不得哈给啦，阿得伊看他们那的。啊，东岸呐，古稀些部队也在那，啊，都个银行那个没很多呢，冷些的来，啊，没不是的，啊，没不是的，那个没部队，部队个灭嘞，啊，到阿坤呢，一查呢查着了吧，你那呢，冷灭不是的呢，怕啥呢？咱那些工人到了个这个古稀些，给拉车甩木厂吧嘛，老人也不没去，硬硬不是，啊，都个阿坤冷冷些灭不干些的。古稀些，吉拉萨上不是个西摩哈巴尼西摩哈巴尼西摩哈巴尼，什么托阿玛腾玛腾，阿红同那哈别的呐，咱娘都那开了个，阿都个灭去对吧？阿都个冷些，可以干干老了个零个呢吧？阿都那啥了干的，可以是弄来的，阿那个还用切不米的数，贵的跑阿都零个来对吧？ ซาบะซูจิซาริซคันยัมพะซะนะไฮไตเรซีตยัมพะซะนะเสนานะเลยบะมะยังเกคุยพี่ชาบะซะตุมอูริกว่าตุงกะซีอูริบะพี่ซิติตุกิมัตติกพะเซอะดุเนอะดะมะยามนะกะมายชาเกยอะดะอะคุยไลชาบิคะระซิดะไลเยอะดุนะอัญชาเยอิมาซินังชาบะพี่ซิมะรุมกามตะยอกติอะคุยติมะตรังมะตรังไกนุมตะเวมะซะลอมนะระไตนะนัตติ အခွင့်နဲ့ပြီချာပဒါစီတူအစမတမတမညိုင်းရှေနိုင်ချပကန်စတဖာဇန်စေဂိုင်ကနေပါလောက်ထုတ်ခဏနီဒေဂီအခွင့်ကြီးလန်ဂျေမွိနာအာဒေဂီဆုံငါကတာရက်ပနီနာဆုံဘစိဒါမခုံလန်ဂျေလန်ဒီမာနာဒါဘစရောက်ရဲပါဆမိုင်းနကွန်ဆလကဆုချန်နကွန်ဆလလိုက်ပါအဒုတင်းထောနီအခွင့်နာအဒုကလန်ချင်တောချင်တဲဆင်တောတရကနာငါဆိုင်အဆောင်ဘဒုထုတ်ချက်လကကီဆန်ဘရရကနာ
2: ဟိုင်ဒီယမ်ဇိုတွန်ချန်နစာဘစီနေဘပေါ်ဖဇရီအဒုကအိမဆီယခုကြီးဖီဟောဘစီမယမ်ဒီကကွန်ကြီးဖီဟောဘစီဖီဟောဘမမနတမဟောဝိဒနာအဒုစီဟောဘစီဒီကမိုင်းတဝိဒနာတမဟောဝိဆာနာစီဒေစီဒါခွင်းနစီနေအဒီစီစီဥတုံစီဒါဟာရတော့သူအစရလိုက်ဘူးယပူစီအစနာစင်ဒွေဘအဒုကသူဖြောကရာအစလိုက်စီအစမဆိုင်နီပါလမပါလနေဘ
0: အမှုပစီကြီးအနီမာဆလုံငါကြီးအနီမာရှိကြီးအနီမာအိခမစ်ရှိကြီးအနီမာအနီပန်ပါလိုက်စီအတူကအမှုပစီနာခွိုင်ဟန်ဟောရနီဒနာဒီမထန်တာဆလုံငါရှိလာတွေ့ပါအတူကစီမစုစီလာတွေ့ပါအတူစီလွယ်ကန်တာအိခမစီဆီဟာတွေ့ပါမစီခမ်ဇနင်းစီယာစီကြီးမစင်းလေးဟိုင်းချုံဘမစင်းနီဖူကမငါတာဘီယူအတကြီး
1: นี่พูดตาบิวมีอภิปรายนะนี่พูดสากิไปยาวขี้ไอ้มียามคาปิปะอีจานุปีมะกีอันเดกีคาระวางเจ้าบนนั้นเนี่ยนี่พูดมึงอาตาบิวนะสิมาพูดเนี่ยนี่พูดมึงอาตาบิวนะสิมาพูดเนี่ยนี่พูดมึงด้วย
0: အပြူလာခွေမန်းတဲ့ပူတီဦးရေကွာခွန်ကြီးဖနီအမဖီကြီးနဲ့တကပိုင်မေးနိုင်ပါမစားဘူးစံကြီးပေါ့လမ်းချင်းစေကရီကရီနိုတော့တန်ခန်းနေကြီးကရီကရီနိုတော့တိုင်ပြူနေမှာစံကြီးပေါ့စံကြီးအခွေလန်ဘူတီလေးစရတယ်လေးစရတယ်နာရှိကြီးစိနေကနိုင်ပါအဲဒီစိနေစနာကြီးဟိုက်တာလေစနေနိုင်ရေးစိစနေဥတုံအဟုံးစိမပအဒရအချုပ်တဲ့နေရေပူ
1: ยี่ปูอามาทักทายยี่ไรสิอ่าอันนี้ยี่ตัวบ้าอ่ายี่ปูก็บ้าอ่ายี่ปูก็อันนี้ก็เตรียมเสียอ่าเตรียมอะดมหายเลยสินะเตรียมอะไรกี้อ่ะสิ่งที่ฉันนำจินนั่นเนี่ยคุยกี้มีกี่เดียเท่านี้นะดมตายกี่ท่าปนี่สิ่งที่ชาวลุนอ่ะคุยที่ชาวลุนนะฮะเป๋บ้าอ่ะสินะฮะปนั่นเนี่ยลิงไปเห็นลิงไปช่วยเห็นบ้าอะไรกี้พัจจุพัจจะเลยอะไรกี้มาสิสิสาบมาทำแต่คุยควางดามาพาด้วยนะตัวสิ่งที่
0: ชาเก่งอ่ะตั้งยังงูโอ้โหชาบิวเนี่ยยังไงเนี่ยอันนี้ก็ภาษาเยอะสิมาทักกี่เซ่ไหนเยอะเซ่สินะเต่าหรือเปล่ามาทักสิการีโน่ชีกิลังเจ่ปอดอาศิสินะสุนาจิเยลเอเดน่าสุนาจิจูสมัยสมเยลไปยาเดียบกว่าเฮาละกันสิดาชมจะตาบันลังสินะชมจะฮับด้วยแบบสมัยสมฮักกี่ด้วยแบบอันนี้ก็สมัยสมเยลละก็ฮักเลยกันนะอ่ะคุยกี้นารินหายด้วยแบบอันนี้ก็สมัยนะชีลังเจ่ สมัยนั้นลากไปสิดาสุนาจิโกะเลยอันนี้ชมจะตาสมัยนะอันนี้ชมจะตากันนะสมัยนะวันทางวันจีสมัยชมเต่าบ่อันดูกี่เฮาบ่ให้แต่ดันนั่นเนี่ยยาชันดันนั่นสายยาแต่ดันนั่นอันดูสุเชมพิโอลาปะเชมีบ่สิลอยน้ำมักเชมลอกทัวกันลอกทัวกันสุนาจิลอยลอกทัวเคลียดันนั่นอันดูกันอีน้องน้องนะการันจีกลางกะลิงชัลละก็ทำโหระเนี่ยบ่สุนาจี
1: อันดูก็คนกี้อันดูไม่นะสิกี้สิไปนี่อันดูก็จะหายไปดูไม่เนี่ยหลังอามามังคัตตาดะสมัยสมตระก็อันดูมาฮับกันเลยอันเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละอันเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละอันเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละอันเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละอันเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละอันเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละอันเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละอันเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละอันเราทั้งสินตระก็อันดูมาฮับเต็มละอันเราทั้ง
2: bora ni ingonda le bak le khonga se koi sapon jin na na toroga sigum ba phim tharani makha sida smaina chom da chota na ba aduga sida sapon si jin ma ba sida tai dui ne ba aduga tap na toroga koi khusina smaina kitang nan thoi an nui thoi da na aduga brush aring bam na mu hatok te ba hatoga kokre da na Like, come to go, and wow, doing it. I do, he got low in time.